เราจะรีดักเจ้าน้อมในหลักเจ้าตั้งตานี้ก็สิก็ขรุตีโรจะรีไล่ได้นานามาบาบาชอยนอนนั้งตาไล่ก็สิก็ขรุตีโรนานายไล่กัดนี่ตัวไอ้สารสารก้าวกัดเอร้อทุสารสุนันนาสุนันนาจารกุมาเอร้อก้าวกัดเอร้อทุสารพลาวนี่กิสมาโยไม่ตีกูเดสมาเมรุไล่บานเอกุชารलरी मा लरी आज दिन भरी मेरो भनेको छ र गोठाला जानलाई यो बोटेको माकै मालिक रो